0: ดี๋ยวหายบ่ล่ะตุ๊ซอยเนี่ยกูตักอะไรนะ
1: โอ้เขาก็มึงเหงื่อโดนกันนี่เขามาขามาทันบ้าปานะบ้าปะเดี๋ยวมาวอสีบุ้งนี่ก็ระคามันเขาเดี๋ยวนี้แม่มังไปงี
0: ้โอ้บ้าปะเดี๋ยวมาบ้าปะอินเนียร์เย่มีอยู่ตัวจะขับรถรีสินะ
1: makanya ngajar ibu ngekana si bapak tolak menazai pak jelas anak kurang ngajar
2: ah biji biji
1: rigi